สุกิงสาริณังอุดรตัยดมานุอาสิดาดาวตังปินังบาลุบังรุมปวดบกาดัง

ไอดันนาตเลียนเลียนมีอาโกตุโกสุกีวะกอติกนาปิมเปียนบุรองมณีดิริมูไอลามะกะโกดาดัตเตดมานุอากิตเตดิโตนันเดกาลานัญญะกะปานุงา

ไว้ตนาดาตาวัตริโมตาลกามุกวัตตนาไดดาติบาตริโมตาลกาบรัสมาตุตัญญาทุกีกะกะดวาคาลีนากะริโมญะวัตตัญญากะติกาญะปารุริโมวิสิสาวัตอดีอากาคุสุกีทินวันคาบรดัสสุกีนบัสมกอก

ปกูกันสัตบาดีมาตงาวังกาลุบังบาโกเมามันเศร้ากะจินังจินังบาโกปิระตัมปะอากาบันดังบันดังตังวังอากาศไว้

คูงะกะกุยะกูสุกีบารัตินะเดสังคูงะมุหุยลาปากนะเดตาระบายบะบันวิยะกุสุกีงระหบะลามายุหุดินาไดบรัสกีบะกัลละตุนุตุนิมวยกะอุรังBiar aku tugi tiki teh udah kemas ngepan kita.